0: ิอุมาอยู่มันลงลาพุทธลังอารันอยู่มันแต่ล
1: งลังเอง
0: นานินุมาณอันดงกูสงตุบาละบางทีงาม
1: แต่แล
0: นานินิยงโดอาหูโลโอยงอันดิงอุมาลงลงลันโย
1: ดาเน
0: กูสงตุบา

ุกันโดดตลอดไปอยากขนาดเตะปาตาอุมามันแบบไปเฮดีปันนาบารังเปงังตันงาตุลาบังตีงาเนี่ยฮักเกตามันโลดีลังนั้น